สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตพำนักสำหรับชาวต่างชาติเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมก่อนหน้านี้การต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักมีค่าใช้จ่าย 6,000 เยนหรือประมาณ 1,300 บาทหากดำเนินการที่สำนักงานโดยตรงและ 5,500 เยนหรือประมาณ 1,200 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมนี้มีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่1ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการขอพำนักโดยการต่ออายุหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักที่มีอายุไม่เกิน3เดือนค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เยนหรือประมาณ 2,100 บาททั้งการยื่นคำขอที่สำนักงานโดยตรงและทางออนไลน์การต่ออายุการพำนัก1ปีค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นเป็น 33,000 เยนหรือประมาณ 7,000 บาทหากยื่นคำขอที่สำนักงานและ 27,000 เยนหรือประมาณ 5,700 บาทหากยื่นคำขอผ่านทางออนไลน์ค่าธรรมเนียมต่ออายุการพำนักเป็นเวลา5ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 เยนหรือประมาณ 16,000 บาทสำหรับการยื่นคำขอที่สำนักงานและ 65,000 เยนหรือประมาณ 13,800 บาทสำหรับการยื่นคำขอทางออนไลน์ส่วนค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตพำนักถาวรเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 42,500 บาทจากเดิมอยู่ที่ 10,000 เยนหรือราว 2,100 บาทและต้องดำเนินการที่สำนักงานเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดกรองเพื่อมอบสถานะผู้พำนักถาวรให้แก่ชาวต่างชาติด้วยโดยในการพิจารณามอบสถานะนี้ทางการญี่ปุ่นจะพิจารณาว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้สมัครนั้นสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่นที่มีขนาดเท่ากันอย่างต่อเนื่องหรือไม่เครื่องบินที่กำลังเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลต้องลงจอดฉุกเฉินเมื่อวันพุธที่30กันยายนหลังจากส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่บ่งชี้ว่าอาจมีการจี้เครื่องบินนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงนายเนทันยาฮูกล่าวว่าผู้โดยสารเกือบทั้งหมดบนเที่ยวบินนั้นเป็นชาวอิสราเอลโดยระหว่างการบินขณะที่เครื่องบินกำลังเข้าใกล้อิสราเอลนักบินคนหนึ่งได้แทงนักบินอีกคนหนึ่งดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะทำให้เครื่องบินตกพร้อมกับผู้โดยสารนายเนทันยาฮูกล่าวว่าผู้โดยสารคนหนึ่งและลูกเรือคนหนึ่งได้ช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบจากนั้นมีการเปลี่ยนเส้นทางของเครื่องบินลำดังกล่าวไปยังซาอุดีอาระเบียและทางการซาอุดีอาระเบียได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้สื่ออิสราเอลรายงานว่ามีการกล่าวหาว่านักบินผู้ช่วยได้แทงกัปตันและระบุว่าข้อมูลการบินแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินปักหัวดิ่งลงอย่างรวดเร็วกว่า 5,000 เมตรภายในเวลาประมาณ1นาทีสายการบินฟลายดูไบระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนปลอดภัยและกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจากการสำรวจความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่หรือทางการโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพบว่าความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่6ติดต่อกันโดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดัชนีความเชื่อมั่นนี้อยู่ที่ระดับ24เพิ่มขึ้น2จุดจากไตรมาสก่อนหน้าตัวเลขที่เป็นบวกแสดงว่ามีบริษัทที่มีมุมมองเชิงบวกมากกว่าเชิงลบธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้สำรวจบริษัทประมาณ 9,000 แห่งพบว่าความเชื่อมั่นดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเครื่องจักรการผลิตและเครื่องจักรไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการสารกึ่งตัวนำเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ภาคการผลิตโดยรวมลดลง2จุดลงมาอยู่ที่ระดับ35ในช่วงเวลาเดียวกันต้นทุนด้านบุคลากรและวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ค้าปลีกตลอดจนบริษัทในภาคธุรกิจที่พักและร้านอาหารวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเป็นวันเริ่มต้นวันหยุดยาว1สัปดาห์เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติจีนเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนหลายร้อยล้านคนเดินทางแต่คาดว่าจำนวนผู้เดินทางเยือนญี่ปุ่นจะลดน้อยลงเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งของทั้งสองประเทศที่กำลังย่ำแย่สถานีรถไฟในเมืองกวางโจวทางใต้ของจีนเนืองแน่นไปด้วยผู้คนตั้งแต่วันพุธที่30กันยายนแล้วดูเหมือนว่าผู้คนจะลางานล่วงหน้าก่อนที่ช่วงวันหยุดยาว1สัปดาห์จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนารัฐบาลจีนประเมินว่าจะมีการเดินทางของผู้คนรวมทั้งสิ้น 2,130 ล้านเที่ยวตลอดช่วงวันหยุดนี้บริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีนระบุว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงเวลานี้ได้แก่เกาหลีใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปแม้ว่าญี่ปุ่นจะเคยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนแต่ปีนี้ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในรายชื่อจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆสายการบินต่างๆของจีนระงับการให้บริการในหลายเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยว่าได้รับคำตอบจากสหรัฐแล้วเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอย่างไรก็ตามแนวโน้มการเจรจายังคงไม่แน่นอนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันในบางเงื่อนไขอิหร่านได้ประกาศข้างต้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนฝ่ายอิหร่านได้เสนอแผนระยะเวลา7วันในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสหรัฐและอิหร่านกำลังเจรจาทางอ้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีกาตาร์เป็นตัวกลางสื่อของอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอะร็อกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้นำคำตอบจากสหรัฐเสนอต่อประธานาธิบดีมัสอูดเปเซชกียานของอิหร่านแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบยังกล่าวยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธที่30โดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่าเอกสารคำตอบได้ระบุถึงกระบวนการนำทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่ข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุงใหม่จากที่เคยตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนรวมถึงขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่31ว่าด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญชวนผู้อื่นให้ทำอะไรบางอย่างครับ
1: มีย่าและไคโตะกำลังคุยกันอยู่ที่บ้านคุณฮารุตอนนั้นเองไมค์ก็แวะมาหาไมค์เป็นคนอเมริกันที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่31กันครับ
2: คุณดูโน土曜日ไคโตะと忍者博物館に行きます
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね
2: はいみんなで一緒に行きませんか
3: あ土曜日はちょっと私も授業があります
4: 残念じゃあ2人で行こう
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ
1: ไมค์คุยกับทามและหมี่ย่า
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます
0: วันเสาร์หน้าจะไปพิพิธภัณฑ์นินจากับไคโตะครับ
1: หมี่ย่าพูดว่า
3: ไมค์さんは本当に忍者が好きですね
0: คุณไม้ชอบนินจาจริงๆเลยนะ
1: แล้วไม้ก็ชวนเพื่อนๆตรงนั้นให้ไปด้วยกัน
2: ไอ้みんなで一緒に行きませんか
0: ครับทุกคนไปด้วยกันไหมครับ
1: มีย่าพูดอย่างเสียดายว่า
3: โยบิวะชัตโต
0: วันเสาร์ติดนิดหน่อย
1: แล้วทำก็บอกด้วยว่า
3: วัตชิโมจูโกะกะอาริมัส
0: ฉันก็มีเรียนค่ะ
1: ไคโตะพูดว่า
4: จานเนะ
0: น่าเสียดาย
4: じゃあ2人で行こう
0: งั้นไปกัน2คนเถอะครับพิพิธภัณฑ์ที่ไมค์กับไคโตะกำลังวางแผนว่าจะไปกันนั้นนะครับอยู่ในจังหวัดมิเอะโดยอยู่ที่อิกะอุเอโนะซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งที่อยู่ของนินจาแห่งหนึ่งครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทัวร์บ้านนินจาแล้วก็โชว์นินจาด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือไปด้วยกันไหม
2: 一緒に行きませんか
0: คำว่า
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันต่อมาคือ
5: 行きません
0: อยู่ในรูปปฏิเสธแบบสุภาพของคำกริยาไปซึ่งพูดว่า
5: 行く
0: และท้ายสุดเพิ่มคำช่วยกะเพื่อทำให้เป็นสำนวนเชื้อเชิญครับจุดสำคัญประจำวันนี้คือสำนวน
5: 一緒に行きませんか
0: เมื่อจะเชิญชวนเปลี่ยน must ของคำกริยารูป must ให้เป็น
5: ません
0: แล้วเพิ่มกะที่ท้ายสุดแล้วก็ตวัดเสียงขึ้นสูงครับ
1: ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 行きませんか一緒に行きませんか
0: ฟังบทสนทนาการเชิญชวนครับ
6: こんばん一緒にご飯を食べに行きませんか
7: いいですね行きましょう
0: ดูความหมายกันครับ
6: こんばん一緒にご飯を食べに行きませんか
1: คืนนี้ไปกินข้าวกันไหมคะ
0: คำว่า
5: こんばん
0: แปลว่าคืนนี้ต่อมา
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันและ
5: ご飯
0: แปลว่าข้าวหรือในความหมายกว้างคืออาหารดังนั้น
5: ご飯を食べに行く
0: แปลว่าไปกินข้าวโดยที
5: ่行く
0: ไปเปลี่ยนเป็น
5: 行きませんか
0: เพื่อทำให้เป็นสำนวนเชิญชวนครับ
7: いいですね行きましょう
1: ดีค่ะไปกันเถอะค่ะ
0: ประโยค
5: いいですね
0: ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดของคนอื่นคำว่า
5: 行きましょう
0: คือ
5: 行く
0: ที่อยู่ในรูปมาโชในบทสนทนานี้นี่คือข้อความตอบรับการเชิญชวนครับ
1: ในบทที่22เราได้เรียนกันไปว่ามาโชใช้เพื่อเชิญชวนเช่นถ่ายรูปกันเถอะพูดว่าชาชิงโอโทริมาโชอยากจะทราบถึงความแตกต่างระหว่างมาเซงกะกับมาโชค่ะ
0: ครับ มาโชมีนัยยะของการกระตุ้นอีกฝ่ายให้ตอบรับคำเชิญชวนครับส่วนมาเซ็งกะเป็นสำนวนสุภาพที่ใช้เมื่อต้องการถามความสะดวกของอีกฝ่ายว่าสามารถไปด้วยได้หรือไม่ครับ
1: คราวนี้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: ご飯を食べに行きませんか一緒にご飯を食べに行きませんか今晩一緒にご飯を食べに行きませんか
0: ฝึกฝนเรื่องอื่นสำหรับการเชิญชวนกันนะครับจะพูดยังไงถ้าจะชวนว่าทุกคนกินบาร์บีคิวกันไหมคำว่ากับทุกคนพูดว่า
5: みんなで
0: และกินบาร์บีคิวหรือทำบาร์บีคิวกินพูดว่า
5: บาร์บีคิวをするบาร์บีคิวをする
0: คำกริยา
5: する
0: ที่อยู่ในรูปますก็คือ
5: しますします
0: เชิญครับ
4: みんなでバーベキューをしませんか
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของมีย่าตอนที่ปฏิเสธคำชวนของไม้จำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
3: 土曜日はちょっと
0: คำว่า
5: ちょっと
0: ความหมายตามตัวอักษรคือนิดหน่อยหรือเล็กน้อยแต่เมื่อทอดเสียงช่วงท้ายออกไปและลดระดับให้อ่อนลงเป็น
5: ちょっと
0: จะเป็นการสื่อในยะปฏิเสธแบบอ้อมๆต่อข้อเสนอหรือคำเชิญชวนหรือในที่นี้ข้อความที่ว่า
5: 土曜日はちょっとも
0: ีความหมายตรงไปตรงมาน้อยลงกว่าการพูดว่าฉันไม่สะดวกวันเสาร์ไปไม่ได
1: ้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 土曜日はちょっと。
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか。
3: あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: ได้เวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับนินจาค่ะ
0: ภารกิจหลักๆของนินจาคือการสืบข้อมูลของศัตรูและก่อการลับครับประวัติของนินจานั้นออกจากคลุมเครือครับคือปฏิบัติการอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่15และ16ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเกิดการสู้รบกันมากมายในหมู่นักรบหลายกลุ่มครับนินจาสายอิกะแห่งจังหวัดมิเอะกับสายโพงะแห่งจังหวัดชิงะมีชื่อเสียงที่สุดนะครับนินจามักปลอมตัวรูปแบบต่างๆเป็นพ่อค้าพระสงฆ์หรือนักแสดงเร่ร่อนรอบเดินทางเข้าไปในอาณาเขตของฝ่ายศัตรูครับ
1: แล้วมีกลยุทธ์อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะอย่างเช่นเวทมนต
0: ์กลยุทธ์อย่างที่เราเห็นในการ์ตูนหรือหนังมักเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ก็มีบางกลยุทธ์ที่ใช้จริงครับหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือการคว้างชูริเกนหรือดาวกระจายอาวุธลับนินจาครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีเดินอย่างเงียบเชียบซึ่งทำให้หลบเลี่ยงการถูกพบเห็นได้และแน่นอนว่ามีเทคนิคใช้ระเบิดควันด้วยครับบางครั้งก็ประยุกต์ใช้ความรู้

0: างจิตวิทยาเพื่อทำภารกิจให้ลุล่วงหัวหน้านักรบให้ความสำคัญแก่เหล่านินจาในฐานะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางยุทธวิธีครับแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำจริงๆของนินจายังคงเป็นปริศนาอยู่มากมายครับความลี้ลับนี่เองมีส่วนอย่างมากในการทำให้นินจามีชื่อเสียงครับ
1: แหมฟังแล้วดิฉันเองก็อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนินจาให้มากขึ้นนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
2: この放送はNHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan Tokyo.